บอกอะไรเพราะว่ายิ่งกันอินิกาอารามมีสิบ18 ปีถึงมันตกวันตก